牧师写八册如十种酒呢，提啊，人家去读我读公写，读那十种酒呢，祷告那多我读公写，读十种酒呢，那那每天十种酒啊，如今人呢，读我读公写，个那写的好多，把我读公写，提啊，那也读读给我们印度的那些菲律宾，找那的给找木老呢。ยาเจนี่จุดมันจะเป็นปีนหลังเนี่ยมันเตาลุยเฉลี่ยตั้งยางเก่าแล้วยาหนาเทียหาเตาลุยยาคงก่อนเราจะเตาเขียนเนี่ยเตาหนาที่ยาหยอกคงเจ๋งสินะไอ้ไว้ทุกคนเชื่อเราหนาจะต้องจวนหน่อยจะว่าลุยทุกคนเตาดูลายาจะจู่ฮันลุยยาอีทุกคนอีดูลายูมักจะสินค้าที่พิเศษค่ายาลุยตัวจ่อส่งตัวเสาละยาเนี่ยหาเราคุเชื่อยาเนี่ยจะพอทุกคนเชื่อหน่อยจะหางาละฟงดอกเป็นสตุนจวนดอกเป็นมาริซาตัวโดนดอกดอกเตาตีอย่างเก่าอย่างนั้นที่สมบูรณ์ตัวกงเสียหงรู้เวซ่าเตาตีอย่างเก่ามูตรงดอก www.3zzz.com แต่อยู่ในเจมส์ดอกคอมเมมบิชิปนอกจากนี้มีฟิลดอกฟงหงตีอย่างเก่าเจมส์มาเทได้ที่พิฆาตเตาตีอย่างเก่าเนอะเออถ้าเกิดว่าสตุนจวนนั่นเทียว่าเดียสากอนี่เขาทะลุสะท้อนจากฮัลโหลมงเราก่อนเดมต่อมได้ก่อนจุ่มเกอร์นะยันเนาะทำเต้าหรือเจ็บเอยังไม่อยากกูกูยังไม่อยากกูเสียยังร้องจากตอนนี้สะท้อนตรงลงเทียวิธีรู้เชื่อเนาะก็ข้อเสียเลยจะไปรู้เตะกูเฉยว่าทูไปอยากกูเตะกูเฉยบัวเตะบัวเลวเตะเตะหลงก็หลงเจ้าอ๋อยาตัดเตะเลียเตะเลยเนาะยาเจ๊โชเตะลัดตรงจนได้ให้กุศลก็เสียครัวมาขอเสียเกินเลยสิริไปจอดรอหมดตัวจะเราหลุดเจ็บไปก็ขอเสียสะสมลงกุศลเนี่ยเนอะเอ๋ยจะหลัวตัดเสียนอนแล้วก็จิตใจกุศลเจนเขาจะจีเนียมลงเขามึงก้าวดาวสุดเจ็บไปเขาตัวจอดก้าวดาวดาวหลับหมดละยังนะครับจอดลงยากกุศลมาเตาอยากกุศลเราบ่ลุ้นไปหัวเตี้ยลุ้นจะนุ่งเกินนะยังนะนี่แสดงความลงว่าเส้นเดิมของยากกุศลเราก็เกิดเท่านั้น